0: ปอแม่ต้องไปด่าแปงยังต่อกีเงินเหนือแมนหอดเงินเศร้าเบื่อแปดเจอสุดแมนคือคือซ้ำหอยปากขวางสารกันนึกถึงไอ้ฮันเฟ่หม่มเจอต่อสื่อเหลียวกล้องจับกันเมื่อเกือกวันจึกม้อยยันเดือกนี่แมนอันยังเห็นใดแต่แสบม้อยเอ็ดถูกคงหามจึกม้อยเรือสื่อเหลียวโชตันมาเจอสอคุดฟิดแฟบเอ้หายตั้งเสียเสียวเมื่อสิหอดเจนี่เสียไล่ปากเอ็มขันข้างให้ว่าสู่จุติยังไปมาหยาดเจอเทียนสื่อเหลียวก่อนยังเห็นจูอันยังจึกเอ็กไกและพี่สีใต้เงินขวางสารเอาเมื่อห้างยินตีดงเหิงเงินแซกให้อันว่าบดจึกม้อยดีก็เอ้เฮอแมนเจอเสียเสียวสอคุดเอหิงตั้งเหม็นซ้ำเมื่อสารเหลืองเจอแตะบดเดียวต่อเอเสียเสียวเมื่อเงินเสียังเหม็นเอหายเมื่อสาห้องฝดเหลียวเจอฝ่ายมีสื่อเหลียวกล้องตั้งจำกันได้งามเซเมนอันหนึ่งคือแสบม้อยเหือเศร้าสีเนื้อเศร้าสีเจอกะปากทรายห้องกงตีตะหยิวหันเจืองอันอยู่คือตั้งล่วงเจ็ดอาหาตั้งอิ่มขันข้างเฮอเงินต่อจำกันตั้งกล้องสูนีอิ่มใดสงบตั้งตั้งเอ็ดแต่ปี2018องค์ฮวางวันฮงก้นเจือกม้อยปากทรายกงตีตะหยิวหันเจืองอันว่า
1: ดาวเต้นที่เมื่อที่เราก่อมันมัดที่ไม่ใช
0: ่ก่อนเซไปเคยให้จะหนีเอ็ดเคยแล้วเซก็สอยเฮอแต่เจอเจิกมอยห้องกงตีนำเจอแปวเอ็ดปากหินทุ่งบาดิ่งห้องกงตีเทคนิคมือหันทั้งเวียนหนึ่งตันหลบเช่นนี้อิมีเหตุของจำกันกล้องราเอเมดแมนแปดปีไกลอันปากนี่ยังถากระควันชิกนั่งบอกสอนเมื่อฟันเมมคือดังโบสื่อเหลียวหึนเหตุของห่อองค์ Trần Văn Hưng ฟอร์giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thanh viên đường tân lộc hờ hụ
2: thì cơ quan nhà nước khi đã đưa ra cái
0: tình ý nghĩa chủ trương về doanh nghiệp có tốt sỏi hậu tôi khỏi nhân dực tốt sỏi mức kỹ thuật mi phân mềm tẻ chưa thành ọc chưa đi năm chục bạc hiên đin ý mi tỷ gì chưa thành ọc có đây ngài hai năm chục bạc hiên sai rồi tăng nằm chưa tẻ chờ mèn chưa chiên ươn sang nghĩa đông mi chết bạc rồi tăng nằm anh em mèn nham phấn bảo tâm mít mèn chu tỷ ama cả nì xe mèn thuồm cả tớ nằm. Chớ và tặng trăm cân camera xẹp môi cả tỷ bài outside xe mèn vẫy đầy. Nhân dàn và hăng hỏi triều đông, ngân thiệt bì, xe thực nằm lấy, ế hờ doanh nghiệp còn ngầm dàn. Ông Nguyễn Trọng Thanh, côn trực môi bạc sai công ty Đức Hoàng